คิดใจได้ยะนำปงเสงแรงบุรุงคุณทวงไม่นำอาริมะตุกบุรันสตูขณะคิดใจกะวะนายงกะพวงบุรุงตามุดาบาลีริมะเห็นใจเนวะบารกัยกันันเงาคิบะมัวคิดใจสรตาดีกะบันนักะไกรจาอุมาเอสานกาอติกะอุมาเอกะกะบิสัยขปัสกะมตามดะตบัสกะกิตัยบาบัสมิยาวกะนันกิบะมันตับละกิตัยจิมัตตะกุดกะกะกีขณะตบัสกะอานังบิสัยปัญญาบุกะลิมะนายวงกะพะวงบุรวงตารุบะกิตัยกะวะมนัวกะตานาบุกิตตามานัวตานาไปยะนาใดกะสาละฮะไลตาวอะไลกะวะอุมายกะอานังมินดะตุสะบะกาสุบะบุรวงกะโอดะดะยวงตูนาละมะยับกะอาริอิมปัตสัมไปงะไกลิมะนะตูสะตูมิงูบารูกิตัยกะวะอุดะกะกิตัยกะตูกะวะสิบารังตุงะนะรยากะกะตะรางะมิลัญญากะมะญาญญะตุกะนะกะยะกูกะระกิตัยกะวะมัวคิตานิงาดีกะบันนะกะ